Эти вала уманы, кирога шара шурся, мариалара шут, пешин, ай, вала уманы, ай, эти вала, лау, ха, о, я, не на, но, па, ранг, сянг, на, ма, мэд, фон, ло, ма, ре, но, เหมือนมนต์กำเต็งว่าเป็นปิ่นนาน้อยอย่าหันเอาหน้าจำบาก็เจอจู่กินแก้วจันเดืองกระร้อนนาน้อยหน้าเมื่อสองเอานั่งเรศของกำมาปาดงาผ่านั่นนายเมื่อ โอ้ยละพี่ตินบ่ไม่นิ่มเชียวโซนเปียวนั่นน่ะเนาะอันละเสียวเหี้ยวหน่อยสองเฮานั่งด่างเลี้ยงเป็ดนั่นน่ะเนาะโอ้ยเอ็นเอานั่งได้เด็ดจัดผ่ามาอีกเป็นได้แต่เรียเมื่อ โอ้ยราปีน้าน้องหางกันจะลืมลงไหลเด้น้องโอ้ยอันนี้น้าน้องเมื่อวานหนุ่มต้องปืนผาไปมันน้องกุนตางหลงหางกันรอตอนน้ำไม่ใหม่ละเด้น้องโอ้ แต่หนังการผ้าเป็นร้ายยันเข็นฮ่าโอ้ยอันนี้นะสองเฮาจังหางดงดานดาวไก่นาโรนาตอนนั้น

ังวรสามโมเลวันเลสิงเกลนวนาธรรมฟาซาโกนโดเซาเลยเจเลว

ก็ตัวแน่ลงเศร้าเขาเงามองเหมือนควันโอ้โกนหาไหลมีซึ่งสะสายเสียเมืองเรือหา

คิดบวชลาวข้าวสองอำพรย่ามันจอนกลางหาวมูดาวใสจางคือองค์หนักขันวันท่าแปลงใสคือองค์หนักขันวันท่าแปลงใสงามมีไรหลืดลาตาหนกมันมองสองฟ้าขาหูดาวสองอำพาสองฟ้าขาหูดาวสองอำพายามฉันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นเหมือนมองดันฉันจอนพาคู่หน้าพี่เห็นหน้าสู่ว่าสายยิ้มสองควันใส่ลมหวนทวนให้อะไรใส่ลมหวนขันทวนให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตาสันโตมองจันทร์ใสเด่นนี่พระจันทร์

เออละหนูเพียนเลยเดือนสิเด็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินตาสัดสาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยก้อนเต้นหาคู่คู่คู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมัดตีตองเสียงทองกำลังเหงาล้างเสียนกจีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจัดเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูหูปลาแข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแกงห้องลาน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพอนน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหนือแล้วนอนลีอยู่แต่หูละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกกี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ่หอก

กะเบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิไตย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายบายกะตาเอามาพายบายเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งปิดมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมฟังห่วยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาบาเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะพันนี้ใส่สู่โซเซมาผูกจองเบิดกระบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าบาแต่ใส่สิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นบาแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นโตแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทอนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห้งมาสอหมอตัวจังไดมูสู้คนเหน่าอยู่บ่อหรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงงามสวยขอยามเพ็ญยามเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่แน่เพียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคอนเห็นกับความเหงานอนอยู่เลาะสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอน

0: ห้างเขาที่นำไปเมียนน้ำบนน้ำเวียนคนใดน้ำบนน้ำเวียนได้จูนได้จูนได
1: ้ Pour clore l'émission, je partage un morceau improvisé que j'avais écrit pour ma grand-mère, sorti sur cassette il y a exactement 10 ans.